0: เจ้าเลยค่อยเจ้ามาเจ้าน้องสาวนี่ได้ไหม
1: เจนอายุเรียนถึงทุกเอสเซนเน่ล่ะ
2: ยัง42คือเก่าเป็นวะ
1: อาเดนี่คุณว่าเจ้ามาสบาย
2: คุณว่าคิดว่าเจ้าอยู่จังไหนสบายดีหรือบ่มีกินหรือบ่มีกินเสื้อผ้ามีใส่บ่ล่ะ
1: คอยบ่ฮู้คอยฮู้แต่ว่าเจ้าบ่สบาย
2: กินน้ำก่อนเพื่อสิเดินทางมาไกลเนาะ